มาทางความมันทางไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไปบริษัทก็สิบยันชดใช้ไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะทำยาวดูเช่นนะเฮ้ยมาเนี่ยคนความมันทางคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาฟูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาสิบยันมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสแตงสัสตามาบิ๊กรีเอไอร์แบบEnglish language kaccha kubin byavastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama mate lange dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushe aw e phone number 0115547787 9420535541 aw bhayo aw good very good very good

0: มาตั้งมันมันตั้งไงเปล่าคุณแม่ละคุณอะไรมาตัวทำไรบริษัทชุกชิบยังชูริจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัดการยาวดูสิ
1: ว่าเข็มยังมาเนี่ยคุณคุณทำไรคุณน้ำหมดแล้วทำไมคุณ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัตกอร์นุ่ยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุและสตาร์ทอัพเอเจคชั่นเซ็นเตอร์

0: มาการมันมันการไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบยังชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะทำยังดูเ
1: ช่นเชฟเมียนมาเนงคนเองคนมันมันการคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์นุ่ยสิคาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย number one hardware and software education center โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุ่ยกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิคาวนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสัตย์มาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินบีบัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์โต้ photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ปนีปายชาซีซีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนีปะจูดินชะท้าว
1: ทำมาเมื่อไงร้านเอง
0: ตาเก่งเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเยลันจูซี่เขาเอฟโฟนอมันสูนเนเอ็กซ์ปาร์ตไปตาลิสซาต์อาร์ซาอันท่านนับเป็นสามบิ๊กไปตีสปานเซ็กซ์ตาลิสฮับบอยโอฮับกูดเบรีกูดเบรีกู